ไอ้เมื่อกาสุดที่สิ้นนักเช่าตามังเอกรุตติกุศลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันตานนาริตเตอร์นุตางุนี่อาลุเนอุนิกาบุลุเนอุนุมันนักนาวยันละทัศน์สุขะทั้งยัตุกาสุนิวตักบุคคลานุกสังนั้นทุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันนารังยัตเจ

ไหมพวกใจแม่ยังอธิษฐานรูปเรามาตลิจมักกว่ามันเลยอาจารย์ในจารีกุธรรมกว่าใจแม่จูได้ขันดุนาลิกเชนอันว่าก็ถึงอันนี้อาจารย์ว่าสุขใจเลยก็จะว่าเจ้าเล็กกว่าวัดที่นี่เสียก็จะนัดสารุยาพลาวตุอิจาอันว่าขังเงินรู้ขันดุนาตินได้ไม่เข้าชีวิตยักษ์มีวารุขใจเรามาอันว่ามันทำไมนี่อุกมีงูรู้จักอีกอย่างอาคุณน้องเนี่ยก็ยูรู้จักแต่แม่จึงให้วารุวารุทุเรียนว่ามินิทำมาก่อนได้อาศัยจะอุ้มอาศัยจะวุ่นนักขัดยิงให้ชาวนุนักขัดยิงให้ชาวนขันวิจึงให้จะแต่งให้จะเข้าอยู่มังคีอาตะกักกิเชียริจิอุ้มอาคุณทำมาเนี่ยอาคุณน้องเนี่ยก็ยูที่คนอักบาร์ตุมเนี่ยก็ยูที่คนอีกอย่างอีกอย่างการวารุวารุทุเรียนได้มาเงินนารู้จะเข้าจะขัดตัวเราตึกอันว่ามันยิ่งอิสระสุขตั้งอีกตัวเลยได้มาทำมันได้ไม่ยังอธิษฐานรู้ว่าเราตุลีเข้าสุขอยู่ตรงนี้อาตุขัดตัวมันเงินกว่างนึกใช่ยังอีมาลีสิจะไม่ดูอันว่าดูเจ้าคนนี้เข้าสุนทรตัวนักปัจจันว่าเงินกว่างที่กิจการเงินจะอิสุมาเกียรู้ว่าเราหมดเขาวิจักตาสิมัจจามยุนแต่เมื่ออันวายสิจามิจัปิจักมิจักกว่าอันวานสิจามิสุมิเขาสิจักตุขังกรมงาจะเขาวิเศษเจริญรู้เจ้ากุศลิผู้คำมยุทธบุญสัตว์ล้วนอุกโยมิสิจักตาสิมัจจารวัตรักลิที่เชื่อจะบุกเข้าสันขับตุตานะแต่ว่าปนักเสียงความนับปุ๊บปนสังในงานนี้สักสิบกว่าคนนักปุ๊บปนมาจะไปที่งานรุ่นนี้คุณจะงานรุ่นนี้ทำมาปนจะมันเที่ยวกันเอาจงจะจงบุกเชียนี่อันนี้จะเอาเรื่องนี้ได้ไหมอีสักสิบยารู้กันจะเราหมดละมันนั่นเลยขันลุนักเชียนี่อันนู้นก็ต้องนี่อสุวาสุขจะรู้สุดแล้วนี่เรื่องเดียวเราก็ต้องสุริยุทธ์ได้มาช่วยรมาตมันนั่นเองความอุตรอกประสุริยุทธ์ได้มาเรื่องมาตแต่ความวิจารณ์ได้มาอีกตัวเราเรามาตอีกอยู่เวสิตาอีกตัวเราดูรู้วังเยี่ยงเขาสิริจักษ์สมัยเราก็ต้องมาตผู้รู้คุ้มอิสตุขานังเจ้าทุกข้าสิงห์ชอบปะตสัตว์ดำรู้ผู้ขัดแย้งเจ้าอีกอยู่เวสิตามันนี้อันว่ามันอัตุระกัดปราวตุสิจามิระยักรวัตุรุยุอาศัยนิพพวารุขวามิสิจามิวสังเกติยัสจามานิเอกนัยยาวตุมินิพพวารุขตวารุมิยามิจากกวรีสิจามิวสิบารุนินุนาริณิสัพปนิอัตุปารุเรียงจัตติใจไม่ยังวารุขตวารุยุอัตุคนนับปารุรังวิจัตตุสิจามิวสิจาริมิจามันนัตวะใจไม่จามัจจอาสุกตัวใจอยู่นัดตัวก็ต้องอุนิกาไปก็เขาอยู่มาอย่างนี้มันมันนี่จ้ามันเลยมาทำคุณงมาคุกตัวจนอาสุกตัวใจอยู่นัดตัวก็ทุสักจะมาอยากจะพัฒนาเมืองมาจ้าใจมันในรุ่นเราเนี่ยสวยจังมาเยอะค่ะ

0: စာစီလာစာဆမ်မီတမကာချနံမစ်မန္တလေးတေမတာမနုစာဝီအကောတီနပ်တီဝီလာဆာမကောစတေကနာဝေနင်မိုင်လာမန်နကူဘလတ်တာဝငေါလောက်ထနိဟယ်လိုဆာမ
1: เอ๊ะลูกกดโรเบิร์ต
0: บลูจ้า
1: เวลคุณ
0: อีเตมติกเนอร์เวนิกาวิลาก็ที่อยู่ลอฟติกุสุนามุตาบุงอดุตะคังเข้ามางาปี
1: เอ๊ะตะกวาสักกุดอักซิมัตเตอร์ตุนิอิกลอร์โยเลโอที่อยู่มัตตาตมานิอักเวนิคับลูนาดุแฟคทอรี่อุปกุเอร์ชุนิTiki himayut, neguakta o himayut, amihut, man, tiki himayut, charukut, tamau ngalau gapta, takoa agwet, iluani, iglorua leokpagir, tarnang mek, iglorua jua mek, ita, agwet, hilataani gajato, ila, mitarviu, hanipangani, hanayakkajui, pekotijui,tamani mata tamna sakukut nut pigiyau yo 100% inung nut pigiyau yo tamna mat tiki himajullo kuwe hokate kaga to sutik una to hom okau heu kau mat aga tama 44 ni iglo yo ani hanajullo tamna mata aga gutama amma nunaling nutKivan lerme, umer de wakut, agya gautar mer sotik. Ako, inulitse ame arverme, uta ronatse ame tamani tutuha geartok himayut. Kivan lerme, inu ikatudje katigikut, kunu tatuini, ibulapame. Okala lausu, ni kingu varega jaka ugata nunavutunga vikut, ni utakidluta ikalungnit hilamut.King of Aga, Kimagaya, Laurata, half an hour, Miglu Bagia, Takua, who to give out to a mer to business, Lamilukta, Tamani, Katauma, Mata.
0: Ni Takua, Tana, Iglog, Dog, Uquir Nakapauti, Lu, Tautoro, Tadu Naktiu, and we two Yamanga, Iglog, Iloani.
1: Eh, factory, Lua, we met your.Iluani, tautu kugo,